0: เมียจีนูอ่ะ
1: กดโทษไหนมองเอ้อมะเลมองอยู่เว้ยป้ามีเพียบเนเน่โอ้จิม่ารู้อะเหล่เลยไปบ่าวมองเอ้
0: เกเกเกชิซ่าชิซ่า
1: อมะเลชิไล่ชินน่ะกะท้อง